0: Ora to tan jae gyan chikim le na tamai ka jae mo ora donga an som la kin kuman la kung song phaila na to ar phut na ba jek sam la
1: Nai, Akashvani Itanagar Dibrugarh, medium wave, Siba Sisip Si Chum Si Meter. Hopa Chisibha Kilohas Maimuchala, Khamtai Khamti Hoko Maho. Manai, Wan Sokya Lani Pitei, Songhing Pa Sao Tu. Ingnaji Pimu Songhing Sao Ho Nun Jun Nai Ha Wan Nam Ho. Wati kun sing kun meung tang lai mo sum nam kham mane he nei thom kha ta Prime Minister Narendra Modi Hong Won Fong Athletes Kun Tu Lin World Yogasana Championship Hang Pin Global Ambassador An Khong Ayush Ministry Yoga Sampa Ho Sip Ha Campaign Lok Meung ปืนปอซีนำข้ามไหนมันเจ้าโอเปนิ่งเซเรโมนีอันแชมเปี้ยนชิพเมืองอะแฮมดาบาดตักปุตโฮโยกาซัมปาโฮสิบหาแคมเปี้ยนไหมเราไข่กานำหอ Prime Minister กุนเมืองกูปากูนาเข้าไหมเขียนซีนำข้ามอันไหนเฮ้ยไหนเอาหูเอาตองพงตู้เหรียญแอทเทลิกส์เข้าไหมหออีเวนในหลกเนินในจุนซีวันเอาซีตือเปียดวันที่ปุดโฮตะขา World Environment Day ในกูปีมัดยำปีในก่อวันสกยาวันมาในหาวันไหมโลกูปากูนาเมืองเข้ามัดยำสู้หอจิมมินิสเตอร์เปมาคันดูมันเจ้าก่อกุนซิงกุนเมืองเข้าไหมเขียนซีเฮาไหนปูตุนขาไหมขันสำทึนยาไหนเข้ามัวเตียมนี่ซีโลกโซเชียลมีเดียเตียมในซีเหล่าไขมานำหอ Nationwide Awareness Campaign เนอ An ActIncome Tax Act ปีมือสองเฮงเศร้าหาไม่มือในวันกิสบดีอันปุ่นกาวันมังอาไม่นี่ยาตีโดนีโปโลอินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลอิตานาเกอร์ไม่สุดวายกาหอ Principal Commissioner Income Tax Guwahati Deba Kumar Sonwal ตักปีน Chief Gyasi Campaign ไม่เขานังกันมาตั้งมัน DC of Income Tax Circle Guwahati Dipjoy Das Joint Director Mal Khansam Regional Mal Unit Head An Akashvani Khansam Durdarshan Itanagar Utsav Parmar Tang Long Tang Meung เขานังกันกา Nam Ho Minister Kanliam Women Khansam Child Development Dasanglu Paulofficial tourism website เมื่ออันหนึ่งหั่ง

ลาอันเจ้าวันกิสบดีอันปุ่นกาวันมังอาไม้ตักปุดโฮเหอมาปูลว่าทัวริซึมพอร์ตัลไมลาตีอันเซนอันซามานอันเจ้าไม่ยังไหนที่เปวันปุดโฮเซเรโมนีไม้ดีซีมิโลโคจินเอสพีอนุรักษ์ดวีเวดีเจ็ดพีเอ็มเฮดออฟดีพาร์ตเมนต์ตั้งลงตั้งเบืองเขาหนังกาตะขาดีซีเจลาปะปุ่มเปเรลบสังติสริงวันมังอาตั้งฟงเอ듀เคชันดีพาร์ตเมนต์ปะปุ่มเปเรดิสตริกเขาโคดิเนชันมีติ้งอันหนึ่งตักนังกันกาปองลอย educational initiative administrative issue ขันสำ academic performance ไม่เอาซีตั้งมัน certificate of appreciation ในก่อ government higher secondary school บาลีจานกิมินขันสำบันเดอร์เดวา KGBV สักเลปันเมียงอับยุนเฮกาลองเซปเปอร์เซนต์พาสเปอร์เซนต์ส์เอ็กซามิเนชันปีเมื่อสองหิงสาวหาสาวหูใหม่นั่นเนชั่นไวด์ใหม่เขตีบัจจาวอภิยานแคมเปญอันหนึ่งลูกดีพาร์ตเมนต์ออฟแอกริคัลเจอร์ปะปุ่มเปรีดิสตริกตักตังกาวันคิสบดีวันมังอาใหม่ตั้งมันมันลองเอเวอเรนซ์โปรแกรมอันหนึ่งก็ตักตังกาเนื้อ natural farming balance use of chemical fertilizer sustainable agriculture ไม่เอาซี DC in charge Richin Lita มันเจ้าก็เจลาตะบางไม่ district level ขีดที่บัจจาวอภิยานไหนเนี่ยที่ conference hall DC office ไม่ตักตังกาน้ำหอDC Papum Peri Lopsang Tisering District Level Implementation Committee Constitute Meeting Anneung Tak Tangka Pong Loi Solid Waste Management Rule Pimer Song Heng Sao Ho Mai Au Si Nia Di Conference Hall DC Office UPR Wan Kisipati Wan An Manga Mai Man Chau Hien Si All Eligible Institution Khao MaiRegistration nư CPCB portal hơi hết tự nươn dún này sếp si văn bì mờ song hình sao hồ. Khân xâm cha hàng mà này cầu khám tự khai này năm hồ mà này mỡ vi khám ấy lộc nàng chênh hoa màn chỉ mà hơi này thòm khá tờ.